第一他们在来拜来拜十双地第一这段呢破撇汤咸湿气等身坏烧狗地破撇汤把脉克好把牙养病第一种黑那被病的板东南农风泥有当破跌呢安好做把面膜干托汤这段如何体能นังล้วนจ้องการเจตองนำเขียมนำดีไล่ฝ่ายไล่ไปฝ่ายไปธรรมจัดการโกอยู่ตั้งพระเตียดนีเป็นทีสองนังล้วนกัวจาฟาจานก็เกิดไว้เพียฝาเงินฝ่ายไปจงยังยังสวนตุกตึนรูทีสามปีสองบันปลายสาวกตัวนั่นออกมาสิบสองกดเดียนปลายตีนักหนีกำจอยยินนันเส้นเขาเฮียดจ้องการตึกปืนสั่งเตียงฝ่ายการสั่งสอนสาวเก่าดีเดี๋ยวเขาปีนี้มาพอเดียดนี้ปลายเอาเงินจงยังยังสวนสามดูนั่นออกมากำจอยเส้นเฮาเขาเฮียดจ้องการตึกปืนสั่งเตียงสั่งสอนเบี่ยงเงินนี่ปองมี33กดเดียนปลายปองกำจอยจ้องการตึกปืนสั่งเตียงฝ่ายการสั่งสอนในเส้นเฮา69ดีนับตามคนหมิ่นค่ายกวนหอมสอนไหลหูปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินหายินาเส้นที่ตัวพระเตียดมันการโก้สุโคเขามาค่ายโคออกต่างพระเตียดนี่หอดถึงสองหอย86กดเดียนไปเตี่ยมปีกายเวลาจำนวนกันนี่เอกเทียมหอยปืนไล่43ปืนไปเอ็ดจานการโก้ต่างพระเตียดที่ตัวพระเตียดมันเขาเหตุการณ์กาค้ายนั่นหอยปืนไล่42ปืนไป6ยินานเสน่ห์ปินเส้นอันพระเตียดเห่าที่ตัวพระเตียดมารเขาเหตุการณ์กาไฮการโก้ซุ้งและปนนันตีหนึ่งซองพระเตียดเขาเหตุจวงการกาไฮตัวกันก่อมังเกินตีเดินหกตัวก่อสิบกคำถึงเสวยคำพอมลอยนำเอียงกันดังพระเตียดปีซองปันปลายสาวกตัวอยู่ขังเจ้าเอาที่จงซินต่างยกเหตุผู้ฮัดเดียนเอียงกันชูไหลจีบันเมืองยินนานอยู่จวงการเอียงซองหอยมีเอียงเปียปืนเอาไหลทีหนึ่งอยู่ในเวลาวันปล่อยกินข้าวต้มปีนี้กาดี้มังเสียอันไข่หมากเดียวเรียนสานจู่พระเตียดไทยนี่มังเกินเตะนำเหือเขี้ยวเกี่ยวลงร้ายนี่มาหอดถึงมังเสียสื่อหมากเดียวเรียนนับตามต่างหลาท่าพระเตียดจงโกปองถึงพระเตียดเหล่านี้ตัวละครของโขก็ง่ายใจเตะมังสมลูกวันจะดีพระเตียดต้องนานอย่างนี้เอาไข่อยู่พระเตียดเห่ามังเกินเตะจมลายลงร้ายนี่แต่ตามมังโลโยจีถึงเหินนางล้วนการโก้ห้องสั่งให้หน้าจ้าไหมจารีมีตีตังดังพระเตียดดูทีหนึ่งปีสองพันปลายสาวหกโตตั้งพักตาป้องเก่ามาคาเฟ่ตีลินเซียงมาโคลงโก้ตีซองเจียงลาตันจ้าเต้าลี่ช้างเหยนฟงปีนห้องสั่งให้หน้ามีตีตังสาวสองเจอหนี่จวกเขากับเหตุนี้ลินช้างสือบอกมีห้องสั่งให้หน้าหอยปลายเจอหนึ่งจวกเขากับการโก้ปะโฮถี่ลงปุ่นหอยจองการก็อยู่ตั้งเส้นหีปิ้นทีหนึ่งเตะเดินหกมาโฮงการเจ็ดตองกาดี้12ปนาเจ้าหนีเทียมเพียงเหียงเขาเย็ดการเจ็ดตองฝ่ายไปคล้ายจินนันออกมาติดตัวจองการอันสั่งเตียงตัวลากลอยกินฟงหนีเพียงหนึ่งจองการสัจคำตองตามจอบกัดคิงสัจคำตองออกตีในเป้าเจียงการเป่าจับเมียนประคันฟงหนีเขาวัดถึงกาดี้ผู้กุ้นเจตวงหีไปถึงกาดีตีไฮควงโขเช้าสือหงสินเนี่ยจากงในเปียงจินฟงหีอามาคามกันนังซื้อซาฮีซองเจอหีไหลมีซำเทียมมาตุนอยู่ผู้กุ้นกาค้ายหีถูกโดยการถกทำฝ่ายไปกาค้ายนั่นโพธิกับการดับไหลนับใสยาใสนำฟงปิ้นจวงการพิษเพียกอาญานั่นอามาคามห้องลอยตังกินจมไหลลอยกินหนีสวัสดีสร้างหมู่ปู่วันสองคำพักตาป้องเก่าการก็หอมสอนว่าจังไรหูปีสองพันปลายสาวกโตเดินหนึ่งถึงเดินหาตั้งพระเตียดหีกระดามจองการจ่ายเงินฝ่ายไปนกพระเตียดตกตื่นนันหอดถึงสามปันสองหอย72กดเย็นชายเจินปูหนังล้วนพร้อมกับนงเนียนงชนปูเพฝาเงินกาจิงผลกุลในครอบครัวฝ่ายไปยาโจเพียไพ่คำลับการเฮ็ดสั่งห้องสั่งให้หน้าหอดถึงสองกดเย็นไปที่นักหนีกำจอยในมังกู้คู่เปื่อคูนันกวางตงชงฉินกุยเจ้ายินนันฟงบินเซินจิจิชิจิชาสิเจตีเพียงหนึ่งจวงการจิงผลกุลในครอบครัวฝ่ายไปเฮ็ดสั่งห้องสั่งให้หน้าสร้างหมู่ปูวันสาวสองคำพักตาป้องเก่าบริหักสร้างการสรรพสรีพระเตียดและการตาลีพระเตียดติดตัวพระเตียดอเมริกาเขาเฮ็ดการโก้ฮงซินเหี่ยฝ่ายไปเฮ็ดสั่งเครื่องอวตารพระเตียดชงโก้เขาเฮ็ดการผ่านเฮ็ดนั่น
พระเดียจงกว่านี้รวยดามอาจยาเสียขาดเอาไอเวย์เอาเคสกงสือฟงบินกงสือและหงสินี้พระเดียอเมริกาติดจับจองการสั่งเตียงเครื่องอาวุธพระเดียอเมริกานั้นเขากับการโก้โบกวนเดผ่านเฮียดนั้นเจ้า

0: 我家的红心叶无血干加开叶，在雷丹阿亚血光马口血干上顶。原来为了办门很文少双坎，当然他不得中国王腾不得老，我内不得老你，不好提在用庄干撇嫩，若多拉红火变坏嫩奥马。อันนี้เป็นจำง่ายต่างราคาพระเดชจงกัวปองถึงพระเดชเหล่าวัดไหนพระเดชเหล่านี้จะเจตังเบียงกัดมาตัวละกุลในของขู่นับตามโครงการเขาสั้นไหมพระเดชยีหลังวันสะซ้องคำปุ้งเก่าปาจะไอผู้ปากว่าไหวเจ้าปู่พระเดชยีหลังออกปากพระเดชยีหลังพระเดชอเมริกาแต่ตามเสียงโจ้ขอได้ต่อกันสิเปียตาหนาดีพร้อมจู่นังซื้อเสียยีนังสือที่จะไปกันนี่จักมีพระเดชคาทาเออร์พระเดชปาจิสทันหมูเขาเฮียดกันที่โทรไปตามดินันมาปุ้งเก่าวันเสาร์คำถึงสวีทคำกลางคืนเลิกทหารพระเดชวุคลานีที่ตัวตีตาเหอตัวลักน้ำมันการตึกปืนสั่งเตียงตั้งลาถาควงเดียนน้ำมันสีเยียวพระเดชออโรสลายตีเพนึงจวงกันร้อนกลุ่มอยู่ในเวลาวันนั้นทหารพระเดชอโรสนีอยู่ตัวเนียสือเคในเวียงสว่างดีเพียงจวงกันล้วนกลุ่มผ่านเฮ็ดโฮเหินดันดาวฟงนีหอยลังไปอันสกัมเพียกนีปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นตันคำเพียเซิงปองนี้เพียวเขาสั้นไหมก็ถึงตีนี
1: ้ทำเพียนเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึกสีจิ้งพิง
2: สีจิ้งพิงจงสูจีปี2084ตัวเดินหาโลกซาเปียดคำอยู่ในพมุบลาดการกึดป้องชินเจียงในจงยางปอกที่สองปากกำนันจีออกได้ได้อยู่ในจุ่มหลายจูภาษาปกต่างตั้งต้องพระเดชบ้านเกิดเมืองปินตั้งต้องภาษาตามจอบเมียนเพศซ้อนขันกาแก่นใจเสหวยจู้หยีและตั้งต้องขันกาแก่นใจเสหวยจู้หยีแถมแข็งแห้งจุ่มหลายจู่ภาษาพอมจู่พัดเกตบ้านเกิดเมืองปิ้นอันภาเสิร์ตพอมจู่ภาษาจงหวาพอมจู่วัฒนธรรมจงหวาพอมจู่สินตั้งเสหวยจู้หยีอันมีเรื่องเปิงจงโก
3: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงหวาคอยฟังกำคับกำสอด
0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังต่างไรผู้ขาบินตันคำเขาเสียงคับเสียงสอบอกนี่ผู้ขาเดียวกำคับอันม้วนวันรีฟังนันเพียวหรือดังไรฟังคอยฟังกำคับหูใจในกำคับนี่คับว่าใจหูใจตัวใจให้หนังหูใจไปอยู่ในดังไรใครห้านั่งใจจูยำใจติดนั่ง

ไว้ฟังกำคับไหลจวนเวลาในกำคับนี้คับว่าฮักนองนังเตียเมื่อโตใจหันนังตีเอาโฮใจฝากปั้นหือใครหูถึงบ้าหังนังถ้าได้เรียกกันเปียงหือนองนังไกลใจใจลี่ฮักนังเดอลินเลอฝา

เดี๋ยวนี้ก้อยฟังกำครับนั่งอยู่หิมน้องไหลกะกวงถาน้องนั่งแซงหล่ามาฮะในกำครับครับว่าคืนนี้ใจนั่งอยู่หิมน้องนั่งผัวต้องเล่าไซเฮออยู่เมืองฝาโตใจปีใจติดน้องแซงหล่าไหลกะกวงถาม้องอยู่กุนเดียวเหลียววันนี้เศร้าสร้างขึ้นเป่าหันมาโตใจปีไหลกะกวงถาน้องแซงหล่ามาฮะ

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么阔估计的
3: 正阔嘎天文先生会
2: 当代是双方的
3: 你松我在乎
4: 广播涵盖更广，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
6: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
5: ไก่หลีผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเลี้ยว
6: ไก่หลีผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเลี้ยว
5: พี่รองเขาตั้งหลายอยู่ดิวซาจุดละอาหิงตันเข้เข้ามาปอกเลยเขาตีตันเข้ตั้งหลายได้ตีดักบีเบิ้งจินนันตีตั้งเป็นวังโลเจี๊ยมอ่องสู่ตันเซาเขาได้จับจ้ากูป้ากูล่าเลยเราตึงกาออกโสมากำจอยจินานเซนป้องเหตุดองตีสร้างฝ่ายป้องกันสอนลิกสอนไล่ได้เศร้าเก่าเปิงปีได้เดินเดินถึงเดินห้าเมืองจินานโตเมืองบานป้องเหตุดองเสื้อขายกุ่นคู่หอกโตกันดำสีปีกายโฮมย้ำแล้วดีปากได้43ปลายเดิงเขาปล่อยจ่าตอนวูได้ดกบากดกเตียงตึงกาป่าวันออกไปจานคนหลาเจ้าในตู้ต่างถึงวิ่งคนเม่นมาหนำหนายปีดองเจอมาวิ่งคนเม่นดีเยี่ยมในเกี่ยนสมสุติเตะวิ่งดิ้นช้างมีครึ่งขวางหรือฝ่ายกันไฮดามิวดีเข้มออกจึงมีเสียงตั้งตึงนั้นปุปนเตอปักหลังสิบสองปันนาเจ้าซับเทียนดองเจี๊ยดิ่มทิ้งกวนหรือเจอมาขายหรือกัดซาดันเดินเดินถึงเดินห้าตั้งตึงตื้อโสดอกเติงขึ้นถึงสามเหงสองปัก42ก๊กเตะเก้าเหงบุญเย็นตึงจีระ

ตั้งตั้งตั้งมีดีกันผู้หุมคัดบายไร้เช็ดจาโตกันจำในเจ้าหับถ่อมเขาสาตั้งมือจะได้อยู่เขาตะกันหาปีดำสิบสี่หลังนั้นยินานเซินตีตั้งเป็นวังโดเจียจิมอาช้องอ้วงสุตันเซาอันเป็นดวงเจียจิมอ้วงสุตันเซามิวปองเห็ดใดเข้าปากห้าสิบเข้าอ้วงตั้งอ้วงตีดมกันมาเจียจิมอ้วงสุตันเซาได้สิบสองอ้วงสู้ดมเป็นมาดวงเจียจิมอ้วงสุตันเซามิวปองเห็ดใดอยู่โจ้ลือเสียนลือเวงลือฉีตั้งเซินปากเซาเก้าหลังนั้นกูป้ากูล่าจับจ้าโจ้ลงไม่ลงตอกปังเจอปังจ้าป่าพ้องอีองไหวลือให้ลือลาลือฉีเวงลือม่านสนลือขี้ดำดองดำอันซื้ออ้วงอยู่ตันเซาหกเปิ้งหลงในอยู่ตั้งเติงเสียงเห็ดดีการทามเจ็ดเยี่ยมปุ๊ดหูตีได้ย้ำสั่งในอ้วงตีล้มกันมาเจ็ดเยี่ยมอ้วงอยู่ตันเซาได้ตั้งดำมันอยู่ตั้งเติงเป็นดามปัดสองวงในฝ่ายดิดเบ้คักเบ้ร่ากันเลยตึงกาเอาออกสู่แล้วจงจางล้ำส่วนล้ำสามพุทธเบอร์สองเหงไปเศร้าหกปีได้สิบสองกกเตะสามเหงห้าปักสิบหกบุญเย็นมาเออฝ่ายส่วนนิกส่วนไรตีเลยเซินเฮากำจอยยินานเซินตีสร้างร่ากันฝ่ายส่วนนิกส่วนไรได้เศร้าเก้าเปิงลูกปีได้มาเลยตึงกาพวกเอาออกสู่แล้วจงจางล้ำส่วนได้สามพุทธมากำจอยร้องตีสร้างล่าการฝ่ายสอนดิกสอนไล่ตีระเซินเฮาโสมันตั้งหลง33กกเตะ7ถึง6ปัก81บุญเย็นตั้งหลงกำจอยร้องตีสร้างล่าการฝ่ายสอนดิกสอนไล่ได้69เปิงจอมหนังคนเม่นไข่ก่อนฮบบ่ายปีได้เดินเดิงถึงเดินห้าเมืองจินนานตู่เมืองบานป้องการก้าขายกุ่นคู่เข้าหวักตู่กันในโสมันคึดถึง2ปัก86กกเตะ4ถึง1บุญเย็นดำสีปีกายหุมย้ำและดีปากได้43ปลายเดิงจานโซ่ตั้งเติงตู่เมืองบานป้องการก้าขายกุ่นคู่ตู่กันและดีปากได้42ปลายหกเมืองจินนานอยู่หลังตึงกาเฮาเป็นเนื้อเซินป้องการก้าขายกุ่นคู่ตู่เมืองบานได้ดำสีเปิ่นนั้นการก้าขายกุ่นคู่อึ่งขวบเรียนตั้งสองเติงเหตุได้ดีมาเจอเบอร์เดินหกได้16วันถึง21วันน้องเค้กร้อยดำตั้งเติงมาจ่ำหลำปัดเดิงเมื่อสองเฮงปลายเศร้าหกปีได้อยู่ข้างเจ้าเอาที่จงชินมาคิกโตกันปู่ยิงกัดด้อยดำเบิงจินนานกูซื้อจูเล่จี้ดันอยู่แล้วปู่ยิงคิกกันวาจงสองปักปีได้จำได้ดำปัดเดิงปีได้เขาปล่อยจ่าตอนวูได้หรือกัดซาตีวิ่งคนมินได้ขายหมักเดียวเดียนหมักซานสู้ตีเมืองไทยหมักเดียวเดียนตีตึงเย่ด้านอันตึงกาป่าวันออกไปจานคนจ่าเจ้าต่างเข้ามาได้ปีรองดกต่างอ่องต่างตีมาตีไทยดีเยี่ยมดันเก่นเก็กบาสตีเตอิงเปิงวิ่งคนมิ่นป้องการตู่ตึงกาป้าไปจันตึงกาป้าวันออกไปจันกุนจ่าเจวจิมทั้งขนทั้งนาทาไฟดกตึงจงกู้ถึงเบิงเราป้องการโตต่างครึ่งของกุนคู่ได้ผายเพื่อได้ดกบากดกเตียงตึงกาป้าวันออกไปจันกุนจ่าเจวในต่างเข้าวิ่งคนมิ่นมาดำหลายปีรองเจอมาดีเยี่ยมในเก่นเก็กสตีเตวงในครึ่งขวางบิวดีเข้มเด้อไฮดามีตีแปกเปิ่นตั้งตึงดำปุ๊ดดึงเบอร์สองหิงปลายเศร้าหกปีได้ปุ๊บปงวกออกบาลิ่งก้าผีตีดินเสียงบักขุ่งโกตีซองแจงเฟอร์ดิ่งตันเจ้าเต้าดีตีช่างเย็นอันครึ่งขวางฝ่ายกันไฮดามิวมีตีแปกได้เศร้าสองหลังปุ๊บโจ้ลึกจุ้ยกะตู่ถึงย้ำได้วิ่งดินช่างตั้งโด่งบีครึ่งขวางเด้อไฮดาปักไปหลังเดิงโจมัดเป็นครึ่งขวางเด้อไฮดาตั้งตึงบิวดีเข้มออกจึงมีเสียงนั้นเครื่องขวางดีเข้มเจอได้พวกโหตีปนตื้อปากหลังตั้งดำมันอยู่ตั้งเซินเป็นดำปัดเดิงลูกเบอร์เดินหกบาฝ่ายเจี๊ยมทิ้งก้อนหน้ากันเลือกัดซาตีสิบสองปันหน้าเจวจับเทียนรองเจี๊ยมเลือเจอขายเลือกัดซาได้ตัวได้อ่องเลงอ่องแหมอ่องโตต่างอ่องขายเลือเสียงเข้าเจอได้ป้าป้ากะป้องการเจี๊ยซาฮีฟังเลือเจอหมู่อ่องตีลูกเถอมาไอ้เจี๊ยดเยี่ยมมันถูกคู่จือใดขายเข้าเลือกัดซาทันกะคุณปองการเจี๊ยดซากะเลือกัดซาเลือกชาวสื่อว่องแหมตู้ขวางว่องหิดครึ่งกินตั้งเยี่ยมจือใดกะเจี๊ยดซาไรดักบัดซื้อครึ่งขวางเข้ามาไรดักบัดเจี๊ยดซาตู้ขวางจือใดอามาขามให้ไรดักบัดตั้งจังไก่ตู้ขวางจือใดให้มันพร้อมกูเมียวห่มยามสมัยคุณกล้าขายจือใดมาดูเทียบลองทำหับบันปูตบรองอันดีดาเสือจ้าจ้าเตียงดำเตียงดำเข็มเปียวหิดผิดบิดเบิงฟิ่งเปียงอุบัติได้อามาขาม
和阿妹跟着很荒谬的

0: đây. Phải thính quán rong ca tăng khải đơ tân ca, bơ đơn hộp đây sáu sọng văn, phùng một ọc lai hộp bãi đàn mà. Bơ sọng hiến bài sáu hộp bì, đơn đơn thẳng đơn ha. Tăng tân, dùng tứ dỗ số loạt tân, khất thứng, xám hiến xoáng bạc chỉ sịp xoáng cốc tể, cao hiến bùn dẹn. Xóm lăng khảo ăn phải ba tấn dì lang, bơ đơn hộp đây sáu sọng văn khay mọc. Cốn khay mọc à chóng tổ loạt tì tấn dì lang, ba ra ai mọc và tấn dì lang, tấn tấn bị đi cản. ถึงที่กรมพัดดัดปองกันเนี่ยสิเป็ดดาดีพวกคัดบายไร้เว้นเจียนโตกันลองซื้อไร้เตี้ยมใบดันที่เฮอตึงคาถาตั้งตึงปาจิสถานอันแถมบีต้านได้สองตึงปุ่งบอกออกมาอันเจมเกต้านใครใดเป็นข้าวสตังค์เมอร์เป็นฟูเซนต้านใครเปิดเห็นหูรองเข้าใจเมอร์อามิวปัดฟันต่านหึ่งเดียวดูเขาตั้งเบอร์ห้มตึกจานเปิดเห็นโค้ตามชีจินเห็นเบอร์สองเหงไปสว่าปีเดินสิบได้สาวเป็ดวันชีจินพินจงสูจีจู่แล้วขุยหลงสุดจงเช่นขุยแล้วตั้งดำสาวปัดต้านให้หมอกแรงจงกงจงจางได้ได้ปองติ่นได้อาถังพวกจ่ากุนเมืองตึงกาตั้งปานเบื้องคักเบ่เขาตากันห้าปีดำสิบห้าหลังได้จี้ออกรองขึ้นกับขึ้นปานตึงจงโก้เป็นรองขึ้นกับขึ้นปานกุนเมืองตั้งหลายห่มกันมากดีมาได้ลูกชิมขุยหลงเลิกตั้งรำสิเปียกปอกบาเขาจังขามดึมรองเห็ดเบืออ่อนเห็ดซ้อมอาจ้องกุนเมืองกะเข้าใจรองตังเต้าโทเฮอร์เลิกอึ่งตีห่มกันคักเบ๋มาหยิบตื้อเปียงจ่ามิวดีได้อามาขามเฮอร์รองจ่ามจ้ากุนเมืองสั่งพอมมาเห็ดดีการถอยพักรองรักผานลูกกูป้ากูด่าตีสั่งปานเบืองมากดีเป็นกอบเด็ดโสห่มกันมักบีมาผ่านป้องออกรองเห็ดบิ้วดีได้ได้อาถางอยู่ฝ่ายจี้ดีรองเข้าใจได้เกี่ยนเสียนจับเด่นรองป้องเห็ดเฮอคุณเบิ้งตั้งหลายห่มกันมักบีมาได้เป็นหูฮุบรองจี้ดีการคักเบะอกจ่าปันเบิ้งเข้าตากันห้าปีดามสิบห้าหลังเดี๋ยวเห็ดถึงนั่นหลังหนึ่ง
1: กู้ผิวสังคมมีสังโลกสงอาปีกจำจับกะ
2: กู้ผิวสังคมมียังลบยงอาบิกตำจับกับ
1: เดินขาวเสือสว่างข้ามหมากพวดเผียวป่องกูตัง
2: เดินขาวเสือสว่างข้ามหมากพวดเผียวป่องกูตัง
3: สามสาขาพี่น้องเขาตั้งไหนเบอร์ไรเขาอ่อนกันมาถ่อมข้ามหมากดีถ่อมดีงี้นั่นจุ้มเหลิงบ้องเหอพี่น้องเขาตั้งไหนเช็คถ่อมเชิงฮับถ่อมข้ามหมากอันห้องว่าหอมไอสายหมากโอ

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播。
2: 那会科普基地
3: 正破嘎天文先生会
2: 当代时装版纳
3: 李苏姆姐夫
4: 广播行代的红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 奉陪爱心爬山云南，为了平安莫干带提醒，放好感动内容发展เวลา高山美，
6: 奉陪爱心爬山云南，มาเดี๋ยวบินยำเอากำไดผีเสียงฟังเขาการล้มในนอกพระเดชเวลาเขาสั้นไหม
7: ผู้ฟังต่างหลายเข้าในเขาสั้นไหมอีบล็อกนี้ได้เพียงนี้มียินนันเซ่นห่างเตียงคมเบิ้งในเวียงได้ดีสั่งเตียงกำลังไหมฝ่ายการปงหนึ่งยินนันเซ่นกระตั้มเวียกการตึกปืนสามจองเฮ็ดดีการกระป้องอามาหามทำการที่หือท่านหมูถวยยินนันโครงการกงอันตังเส้นตุนอยู่จองการเตียงเมียการกักยาฝินยาปังไล่ฝ่ายไล่ไปเด็กเรียบการเตียงเมียนำจะหังในนำน้องในเวียงเมืองควันสะสมกันขอเหตุการณ์สิจิบันตุนอยู่ไปตามลีอย่างอย่างเสียนี่ตุนอยู่จองการไต่ตามผู้ก้นกายเสานำเหือเจ้าปกาจัดหน่อยมาตุกตื้นสั่งเตียงในหงสิงนี่เหือจมลายลงลายสามเหมือนสิบันกุนนี่อยู่ใน

你那百度过，哈得个是大新寨主小寨村南昌县里，大担庄干上顶，黑松茸铁巴甜香，干上顶黄上白板冬芒根，庄干收拾麦后，闽南盐黄当不跌呢，是干当黑过黑来滴，当那面什么火耳木子呢，不来黄鸡不叶家，不料怪方好内好山美咸提。ยินดีสนคัดเคียงเอาการห่างเหียนคมปึงเรียนดินพระเดียดปิ้นกว่านำที่โทไปเวียงในบ้านตรงและหิมไก่กิมปงนึ่งไปตามรีหนังกันอยู่เส้นสื่อเสียนสามฐานห่างเหียนการตึงมนนับตามห้องสั่งไฮนาไปอ้อนธรรมจัดตัวมาหลุนมาปิ้นไปเวียงในบ้านตรงคัดติ้งซ้ายตึกสามสินชีสามตีด้วยดำนาจังโคโซตนอยู่การปงนึ่งไปเวียงในบ้านตรงนี้พร้อมกับกำลังขามไหลห้องใจโคตือคมติวติกินไปตามนี้ในหันการห่างเฮียนไปเวียงในบ้านตรงของใครการสั่งเตียงหนาตึกนำลิ้นนี่พอถึงสีป้านหอยเปียชุบเก่าพินฟังกงดีตนอยู่การสั่งเตียงไปเวียงในบ้านตรงดังไปนอกถึงไปในนี้ยกทรงหนังกันเส้นถวยีจินเจินสูทินตุนอยู่เวียการตะเก่าสามจองยับจองการสั่งเตียงไปทันไตอีไก่เจหัวการหยับยักไปทันไตอีประเดี๋ยวตังเส้นนี้บ่มีทหารถวยีตามโต้ทำการนั่นหอดถึง13เหมือนตีไปนำหือผูกุ้น42เหมือนกุ้นนี่ห้าได้การเหตุปีไรนี่แก้วขวานตาสลายหอดถึง72กดเหยียนไปเดี่ยวออกสินตั้งไหมฝ่ายไปปงหนึ่งทหารถวยีร้านสังกันไหมบ้านเมืองยินนานมีติดต่างนั่นออกมาสินหนึ่งโครงการโครงงานตังเซินคัดเคียงเข่าเหตุการณ์ผู้ที่กักกันประกาศราคายาฝิ่นยาปังฟงปินการพิษเพียกอาญานันออกแข้งผู้ที่กักกันประกาศราคายาฝิ่นยาปังคัดเคียงหือพระติดสัจธรรมต้องห้องโขไต่ตั้มตังโบกตังนำตังอากาศตลักพินฝ่ายได้จุดเพียนเหมือนดีบ้านเมืองขอบเตียนเขาเฮ็ดการกบป้องกันด้วยตามอาญากักยาฝิ่นยาปังเด็ดเดียบบ้านกุ้งซ้ายเตือกการสวัสดีกักยาฝิ่นยาปังบ้านเมืองไปหุ้นไต่พระเตียเห่าอยู่ในเวลาบัดปล่อยกินข้าวตุ่มนันตังระบายไปมาตังเซียนไปถึงขวยเจอตังซื่อจงถึงชิวเปอร์ตังเมืองเหลี่ยมถึงเมืองไห่ตังเมืองสิงถึงจางเฉินถึงหลู่ชนยินเซียนลินเซียงฟงปินจวงการสั่งเตียงตังระบายไปมาอันยินนานเจ้าเท่าจื้อจีทวนสั่งเตียงออกมานานหกสินออกแข้งเขาเหตุการณ์สั่งเตียงนางล้วนจวงการสั่งเตียงตังมนีปลายลงปุ่นหอยปุ่นไรเปียดสิบปุ่นยังสอนใบอยู่ปีนี้ห้างปีสั่งเตียงถวนด้วยไต่เตี้ยวเดเดินหาดูออกเศร้าคำไปเมืองควอนดีแต่ห้องเจ้าหนี้คัดเคียงเขาเฮ็ดจองการเตียงเมียนำจ้าหังนำน้องไปเวียงสะสมการเขาเฮ็ดสิบวันนั่นออกมาติดตัวสินนำไซมึงในเวียงหกสินอุ่นจานตีจุ่มตียินธรรมจัดสีลังเขาเฮ็ดการเตียงเมียปิ้นฝายคัดเคียงตุ่นอยู่การเตียงเมียคมติวติกินธรรมจัดในเวียงยกฐานได้นำแคมนำนี้เขาสองสามปีนี่มาเยี่ยงเสียนที่คงขอเจ้านี่ได้ตามผูกุ้นกายเสานำเหือเจ้าปวกาจะหน่อยมาตกตื่นสั่งเตียงในห้องซีเนียนั่นตังควงตีเหตุการณ์นั่นออกมา39ดีจัวป่าจมร้ายในบ้านเมืองหันซ้ำเหมือนสีปั้นคนปอกไปนี่อยู่ในหน้าเฮิรนก็ห้าได้การเหตุเก๋เขาปีนี่มาวันตงเซียงเซาจ่ายชนหลานช้างเสียนผู้เสนีกำจอยจมไหลในตาสิ้นจ่ายจู่ปงหนึ่งห้องสังปุกเฮ็ดสงยงเจอมันในปินเฮ็ดจีสงยงเทบาเทียมเฮียงการสั่งเตียงห้องสังมังเกินไปบ้านตรงนั้นนางดวนชนเซาชุนหีบองมีเหย่าเฮิรนสีเฮิรนปินปังหยางตำเซียงฝ่ายไปปุกสังนั้นหน้าตึกนำลิ้นนี่มีเปียดมู่ยังสอนไว้พระกุฏิงนำสางการมุดเงินหัวทึงเศร้าสีเหมือนเย็นตาสดายเยมูไรนี่หัวทึงเหมือนเย็นขึ้นเนื้อกำจอยปอยเมียหน้าตาสดายก่ออีกเทียมไรมาหัวทึงเมรวนจวงการเซาเสือมาเข่าเมียนำยำหอนบ้านเมืองจุดีตังพระเตียดนี่จะเจตังเข่าเฮ็ดปองเศร้าไหลเข่าเหมอลงสามปั่นเหมือนตวนจวงการเซาเสือมาเข่าเมียนำสกรรมตังเฮ็ดก็เฮ็ดได้ดีปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินหาต้าสลายเงินการในลงตามลงมึงตังพระเตียดหอดถึง10โกดสีหอย65เหมือนเย็นแต่เตรียมปีกายเวลายำเดินกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นไรสีปุ่นเรื่องการต้าสลายด้วยตามหมั่นกุ้งไปกูจะคุณผู้ปากว่าไหวเจ้าปูวันเศร้าซ้ำคำอยู่พร้อมโจ้บอกเขากันตัว

0: ผู้กุ้นก็เตรียมเขาสั้นใหม่นานออกปากคมเปิงบ้านเมืองขอบเรียนพระเตียจุงโกพระเตียยินตูนี่รวยตามมันเบิ้นซ่องฝากซ่องปานี่ติดตัวโหกันไปบ้านเมืองขอบเรียนนั่นอุบโจกันไปตามนี้คักมันตุนอยู่พร้อมซิงโจ้ปกที่สาวสีผู้ตายเปี้ยวซ่องพระเตียเขาสุหากันนั่นหังเฮียนจ้องกันสุนหันตาตายเปี้ยวปกที่สาวหาเปิดจุงโกกลุ่มชั้นตั้งอังจันหงเซินผู้บิน人民党主席参议院主席พระเดียดคานียนจักอยู่เดินหกดอกสาวหาคำถึงสาวเจ็ดคำติดตัวพระเดียดจงกุเขวิดการสู่ธรรมตายเปี้ยวพระเดียดยี่ลังอยู่เฝ้าจินัยว่าปานสชูสนามโลกวันสาวซ้ำคำออกปากตั้งนำมีสมุดขอเอิ้มหมูสนิปลายติดตัวหืออันตัวลักข้องโขเขวิดการกาไข่นันของไข่เวลานี้หกสิบวันเป่าเก็บกา60วันเดี๋ยวนี้ตั้งนำเมสมุดเก็บเป่าเก็บกามีพระเตียดยี่ลังพระเตียดอ้ามลีกาเขาเป็นการอบจัวกันมาเสียขาดอยู่ในเวลาบันเมืองหันวันเสาร์สามคำผู้จินผู้บินจงทุ่งพระเตียดโอโรสออกปากพระเตียดโอโรสนี่วังอยู่ตะเก่าปีสองบันปลายเสาร์สองตัวยามวันอยู่พระเตียดยี่สิท่านปู่เอ๋อพร้อมจู่เสียหยีนันพร้อมกับพระเตียดวูเคอร์ลันเขาเฮ็ดการอบจัวตามเตียงนิ่มหนังกันอันนั้นสกัมเพียกนี่ปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นตามคำเพียเสียงบองนี่เพียกเขาสั้นไหมก็ทั้งดีนี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดไหมภาษาปันถนังทักเตียงกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิ้งพิง
2: สีจิ้งพิงจงสูจีปี2008สอยตัวเล่นแปดโลกสอเจ็ดคำถึงสอแปดคำอยู่ในพร้อมโจการเกิดป้องภาษาทรงยังปากกำนันจีออกที่ได้ตุนอยู่จูภาษาพร้อมกันเตียวเขาเฉลิมจู้หยีโจประเดี๋ยวนับเสียงที่ได้หือกล้องป้องกำจอยปากต่างกันนันโจเพ่นเพ่นดีกำมวลบานเมืองภาษาเหตุการณ์เปลี่ยนใกล้ของใครเลิกแล้วพับจอดยกทรงนำจางตามโต๊ะปุ่งเนิ่งบานเมืองภาษาที่ได้ลุกตีคลองซุ้มลักษณะปุ่งเนื่องดีๆฟงปิ้นเตียงเรื่องการเตะนะกำตื่อเวลาปุ่งเนื่องไหมกระเด็ดตามตั้งตองปุ่งเนื่องไหมขอเปาะเรื่องการปุ่งเนื่องไหมปรากฏถึงปุ่งเนื่องตามหนามดีสูงตัวอยู่พร้อมกันหางมีปิ้นดีดิได้แถมแข็งแห่งการสั่งเตียงตึกเปิ้นบานเมืองผ่าสาทีท้อการเหตุสังเหตุการสั่งเตียงวาทุกะลาบานเมืองปุ่งเนื่องและการสั่งเตียงธรรมจัดยิงดีแถมแข็งแห่งสุภาษามีความเอาไดของสุบานความสวัสดีนิได้กำมวลบ้านมังภาษาปรากฏถึงมดจากการตกพานพร้อมกับไปบ้านตรงมังเกินจึงอยู่การเหตุสางการหนึ่งดูได้ปุ่งนั่งไปตามนามดีสูงสั่งเตียงบ้านตรงสลาดน้ำงามพ่อหยอถ่อใจการเหตุสางให้หน้าและการหนึ่งดูหือภัยเมืองหังมีปินดีนิได้หือกล้องปังบ้านมังไปขอบจังเตคำเหตุการณ์ของใครจุเพียนเป็นดีตัวอยู่หือบ้านเมืองไปขอบต่างเตะข้ามหมันกุ้งกังกุ้งหุ้งเฮิงไพเมืองหังมีปินดี
3: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำครับกำซ้อ
0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังต่างหลายผู้ขาปินตันคำเขาเสียงคับเสียงสอบอกนี่ผู้ขาเดียวกำคับอันมวนวอนรีฟังนันเพียวหรือดังไรฟังก้อยฟังกำคับหย่องโย่ผู้ยิ่งในกำคับคับว่าเมียต้นนกตูน้อยหังสอปิดฟังเดเซียนลังเหลิมสอมุ่นกุนหือหนาเมียน้อยกันไพ่ไหลเป่าว่างเมียต้นหลอกไก่ขันสิ้นสันเตียเป็นเมียอึบเตียนกดเสียงตัวเอ็งเงียบก่อน

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普基地，
3: 正破嘎天文先生会，
4: 当代时装版纳，
3: 李松武神父，
5: 广播涵盖的同，
0: 不同的语言，传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 放怀行阿苗滚蒙云南，咱们边阿行怀感戴。
7: 放怀行阿苗滚蒙云南，咱们边阿行怀感戴。
6: 飞离皮膜破口孤显流，
7: 飞离皮膜破口孤显流。
6: 比如我等待有六三จะเลอะอาหิงตั้นเคยคำบอกเลยเขาที่ตั้นเคยตั้งหลายได้ติดหลักบียินานเซนโชจ้าปองมีรากการรักเจวิงเขามันคักไปออกดองเบิกได้มายินานเซนปองเห็นรากการสามเปิงอามาขามเห็นดีรองเจอคนตำการทำศึกได้ฝ่ายการกุงอันตั้งเซนโชจ้าเต้าโทรองปองเมให้ตับจับเห็นรามาเจอได้ดันเพียงเบิ้งขวัญปองเห็นรองปองเมขี่ดำหองดำเจอห้างหุ่ยดันนุ่มกันมาปองการ40วันหน้ากันมันตึกปองเห็ดไปเจอเจอเยี่ยนร่างเสียนเฮ่อองการผ่านสร้างมาเตียร่างปองการเฮ่ออาแม่สามบุญสี่เหงโกอยู่หิมเหินปู่เจ้าเจ้าโป้ขาเจ้าหน้าการเห็ดตาใจชู้เสียวใจชนเนื้อหลานช่างเสียนปองการซ่อมจีทรงรุ่งในเฮ่อหน้ากันเนื้อบ้านสนได้คักไปหึงท่าก้นให้ก้นลาเสาได้ส่งเงินดำเติมมาน้องเสือเสื้อเข้าเสื้อเหมียนตึงตึงป้องให้ได้ดีงามหัวหมูสะไคร้เสียปูหุยปล่อยเฮือหือได้กะมาซ้ำเสือสูงมันล้ำเลยจะฮับถ่อมเขาซาตั้งเหมิดจะได้ยินานเซินสั่งขำเอาลองตักอันส่งตื้อหลังดินแล้วตึงกะไม่ให้ดองอ่อนเดะฮุบอันเจเวงตั้งอึ่งหางปู่หางเป็นตีหิมหวมหุมเดียวคักเบี่ยมาจู่เลยเซินเลยเวงเลยเสียนสามคักล้มกันมาปองเหตุรองตักอันส่งตื้อหลังดินเลยตึงกาได้จอมหลังเสียงเอาการไฮร้าไว้ตีดักกันหลังจังปองการอ้องสุดตันเศร้าไว้มาจังเข้าใจรองตีสร้างจีเวงปิ้วหิดดองอ่อนตีได้จอมเปลี่ยนจากโคโซกับปองตินหลังดินเลยตึงกาฝ่ายตีสร้างจีเวงฝ่ายปองการไฮร้าฝ่ายข่มกูอ้องสุดตันเศร้าสามฝ่ายตั้งนองฮัดทิ้งยังได้หิดพ้นรองข่มกูสามเปิงในเต้าโทรองคักเบเจเวงตั้งคึงออกอ่องตีถกจ้อมกันเนื้อใดปองติ่นรองตีสร้างอ่องตีเจเวงตั้งก้างบีเสียงปาก89ไป76เพี้ยนฟังกงดีฮัดทิ้งในเจเวงก้อยหมูคักก้างเจอๆดันเต้าโทรเจเวงลูกคักก้างกับป้าลอกนายเปลี่ยนเป็นยกสงรองปองการตีสร้างมันในกวบได้เหตุดีรองตั้งคักป้าเต๋อเจออาเมียจับเจอได้ว่องทิ้งก้อนรองเจอคุณตำการทำศึกเลยเซินเต้าโทปองเหตุรองกำล่ากันคักป้าเต๋อเหตุดีล่ากันวางลายโจ้าปองกันเจอๆสามปึงในจอมอ่องจอมตีเก็บปวดรองจับตั้งจักล่ากันคักป้าเต๋อได้ย้ำสั่งในตั้งเซินว่องปองกันเจอคุณตำการทำศึกปองเหตุดันผู้คิดถึง13บุญไปจิตปากหลังสวับโจ้ก้นการ42บุญโกดีปีเจ้าโจ้กวักขัน72ก๊กเตะเก้าหิงเก้าปากบุญเย็นไปออกขนตั้งมิวมีตีเปียกเบิ้งจินนันว่องปองการซื้อก้นตั้มการทำเสกคักไปออกลองเบิ่งมาได้ก้นหมายข่าวอยู่มือเดือน6ได้22วันนั้นได้ฮู้ฝ่ายการกงอันตั้งเซินลูกโหตู่หางป้องเหตุการณ์โป้ตบลองดักสลอมขายยาเพี้ยนยามาเบี้ยวหิดผิดบิดเปิงฟิ่งแปงอุปาติได้แหงๆโป้ตบโซ่ลองผิดเปิงบิวรักเสื้อหลอมขายยาเพี้ยนยามาได้หลงหนังเฮ่อเถาเปียงเจ็ดซาย่าเพี้ยนยามา

0: ผ่าคุมปองดองคักเบ่เบอร์สองหิงไป30ปีกะซะซะหุมกันเผ่วเป็ดดองรักผ่านขันใจเดียดโซเฮอกุนเมืองอึ่งจ่าถ่ายหุมกันมักบีมา
1: โกเผ่วสังคำมีสังโลกสงอาเปกตำจับกะ
2: โกผิวสังคำมียังลกลงอาปิกตำจับกะ
1: เดินขาวเสือสว่างขามหมากพอดเผียวป่องกูตัง
2: เดินขาวเสือสว่างขามหมากพอดเผียวป่องกูตัง
3: สามสาขาพี่น้องเขาตั้งไหนเบอร์ไรเอาอ่อนกันมาถ่อมขามหมากดีถ่อมดีงินนั่นจุ้มเหลิงบ้องเหอพี่น้องเขาตั้งไหนเช็คถ่อมเชียงฮับถ่อมขามหมากอันห้องว่าอาโจเจอมึกเจอบัดขำถ่อง

0: ăn chim cái tháng này thỏm chỗ này, bên khám mạc đi thỏm đi nhìn ăn chấm đường. Con bộ bọc này bởi mẹ nào, số toán ở bị đó khó tháng này, dù đi chín vạn.
1: Yên nạn xin xoay xin ngạc không xin bạc đạp, chung phô gà thiện xin xoay ngạc gà ai.
2: Yên nạn xin xoay xin ngạc không xin bạc đạp, chung phô gà thiện xin xoay ngạc gà ai.
3: Sikamta nga khop nom nang ni ndalang na sikalu chumtong ni ko yinam to ni botlam sum gam ko lokhat wan na phian tap kon na purmat wa am sha ni phe mobile lu sang songon lu kha ama khamya khat wa ai sika mung to ting na shuwa won ni mukan tap ni namham lu sha jap lu chang ai lam phe thu si chang wa ai sika mang she myo ni myo kata na kha ma cha ji de chang malaysia shmu shmu wat mu asat asa nga ai khu thu si khat wa ai sika lan sang keng wang xiao zai neng tuan da xin kai mo peng ni song rong mo di kan na ge tong neng tuan shu shi zai su su zhong fun kha wa ai shi ga ung tan ding na yin nam da lu sha nai ma shu la ai mo go ge zai ai po po dan lu ai shi ga huo ha mo zi bang lai le ga pa kem ron ta ai ku po da sai wai shi ga ti dang wo de pang ni yi mi si jin pin na ga do mi shin la wai la san shi ga tie mo kon mo ni bai bang dan na ya lu de shi ga ti dang pang wa si na lu zang nan ni pe mi zang ai lam shi dan da lu na mo tu mong do phian tap kon na pur ma dwa ai ma sha mo ban rong ni ko lu zang mo mo gra glo mpon phang shang shang mpon pha chi a zam shen re mpon lam som tu si chang wan na mong do ding na phian mo tu ge lai ge chai khum dong ko sem mi mon som si ni za dun na phian tap kon na pur ma dwa ai phian ma sha sem mi mon lo khong chan mo bai shang lun na len ying mi ab da lu ai khun kom pro ko yen ge di si ni shi khong ri chu wan chu dun na yun nan mung to lak san lai chong rong ai phe mu shi ban shi la zeng kha cha lam la mon na ng ai khom khat wa lu sai shi gam sha ni shi da gru ntai kon khong ya shi ni kon cha la lu ai mung to ting na shuwa wu ni mo kon tam ni ko nam pham lu sha da ra to le le ai lam phe de yang a ja wa cha pa te khu ren na ng kon cha cha the nam pham lu sha da ra shut lam ni phe cha pa chang mu tun na krang lam kha lam za lam rong rem kai cha pa mai lam phe mong chit nam pham lu sha cha pa tra shtu pom pom lam phe song chong glo khat wa ren na mong ta sna tung da ma ka na nam pham lu sha cha pa tae wo ni shkum phe singang shkang ta lu sai tuan wo khung sa tian le man tha yu nam mong to khung ten de tho sa pa ka dap ni arang ta pang na glo khat wa ai xian wei quan na hui zhe du shi zong quan na qiu bei du mong lian quan na mong hai du mong xin quan na jiang chen liu chen du yin xiang guan na ling xiang du ai sa lu wai mo do lam guo mi tian ai ying ham gam guo ng kheng ma de ku ren na qing shi dang du ai guo mi tian ma shan yi guo mo tham tian ge zha phe mo nu shi dan lan na mo tham shi gun ga ma ai ya yang sa lu wai mo do lam kru tie yong guo tham ma zha nam zha shi du guo shi gun la lun na ng guan a zam yong tie shi gun la na ku shi gun khat wan na dan ying tha mo do khang lu na ma sa ban dong de phang tie shi gun chang wang ga ma ai mong shuwa msha ni mi tsang ai miyok ta khan na ka lam tsa ai mang khang ni ko le tien na shtam ngan thwe khun ya shi ni kon na sak kom tu mong to mang shi miyok ni ko kom tsup ai kun na miyok ta na ka lam tsa phe mali shi ya ma dong chi de chang ai shmu shmu ko lo khat wan na kom pup so kao kam za tom kao chi de chang ka lam kao khan chep de chang manang gan ra shrek ja la re da ni tie miyok ta na ka gan ra tang ma dang shos zo la re lam ni phe mu tun na thu si chang wang ma ai แต่ยิงกว่านารวายังผัวมิวลันช่างกังวังวันต้องกังวังตัวเสียวใจหนึ่งทันท่ากระทงหนึ่งทันก็สะจงอาไอมุทันพงยิเทหนึ่งทันรับตัวลูกของยิ่งก็ช่องกโลช่องจำอยู่กระซิมดวนไวกโลเรและตาตัวลังนาตาสิหนึ่งทันแค่มุพงยิ่งแพ้ทรงรงมดีใครกโลสปรมกรรมไวจึงคากรมขัดวันนากระทงหนึ่งทันชุมชาไอสุดสู้จองไวพ้นขัดวาลุใสยาอย่างแค่มู่พงทาแค่มู่ถึงโกมลีก็กระซิมต้นลำทาขันช่างล้มนาแค่แค่ครั้งชาก็มุ่งจัดตัวงาไออยากกัดเชียงกันรานามนูคูต่อสอนอยู่อย่างกลัวสปรตงคงจะผ่านก็เย็นเสียนและข้องบนมาดีดูลูนาคูแรงงาไอช่องไอตะปังตะเตอรังกำพรอยเพลักเอาไอพังมุ่งมีทากก็ว่างาไอยาเตียงว่าตัวอย่างมุ่งแต่งถึงนาอามิวมิวเรลูใช้ในมามตุดคุมตรงนี้ชุล่าไอเขานางก็ตัวริมสมตูชุล่าลำก็ตุนตังบอกจ่าโพตันลูเรนนาเมรีลาตุชาลำกจากัจเซงกันรากรินตังกจามนุกจาเรมสาคูรังหะไออีหลังมุงตันมงการวนปงรับตัวรีเนว่ามุปันตับโกตึงยังตุงะไอแตกสันเพ่คุมสมยาถาจุนไอขอหมอซื้อปังไหลและกับถาพกากาสังโพลีมะคราเพไหลชงวนใส่ไหลชงวนในอาเตียงโกครุชยะไรนาเร แต่เดนท่าพากรมพรมงท่าไอครุษยาพังแอปังไหลละกาโพนาซิมินีสัตวัญญิโกยิหลังมุงตันเทอเมริกามุงตันลบรันตุปองไออาจุนซิโกขันนาตัวตานาเรงาไอแต่ฉันน่ะเตียนถอยคุ้มสมญาชนีรู้ชามุ่งแต่กรมสรรพากรผู้จินจุนไอรู้ชามุ่งแต่นี่ก็เคียงละครไอคนละครหญิงถึงราตาอิสต์ท่านบัวอาโกคดีตอนไอมีครุ่งคดีลำก็จนนะอุคลาม

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好阔不吉利，
3: 正阔噶天五千尺会，
4: 当代十三分呐，
5: 你苏我舍夫，
6: 广播涵盖更广，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 放开心，爬山云南，为了比亚摩干带提醒，放好感动内容发电，为了高山美。
8: 放开心，爬山云南，为了比亚摩干带提醒。ฟังเขากันลงในนอกพระเตียนเวลาเขาสั้นไหม
9: ผู้ฟังต่างหลายเข้าในเขาสั้นไหมอีบอกนี้ดิเพียงนี้มียินนันเซินห่างเตียงคมเบิ้งในเวียงได้ดีสั่งเตียงกำลังไหมฝ่ายกันปงหนึ่งยินนันเซินกระดำเบียกการตึกปืนสามจองเฮ็ดดีการกระป้องอามาหามทำการที่หือท่านหมูถวยยินนันโครงการกงานตังเส้นตุนอยู่จองการเตียงเมียการกักยาฝิ่นยาปังหลายฝ่ายหลายใบเด็กเรียบการเตียงเมียนำจะหั่งในนำน้องในเวียงเมืองควันสะสมกันเขาเหตุการณ์สิจิบันตุนอยู่ไปตามลี้ยังยังเสียหนีตุนอยู่จองการไต่ตามผู้ก้นกายเสานำเหือเจ้าปกาจะหน่อยมาตุกตื้นสั่งเตียงในฮงซีนีเหือจมลายลงลายซ้ำเหมือนสิบันกุนหีอยู่ในหน้าปักตู้ก่อฮาได้การเหตุตาสินใจจู่เซี่ยวใจชุนหลานช่างเสียนีได้ตามจองการสั่งเตียงเฮ็ดทรงยงเทบาเทียมเฮียงการสั่งเตียงคล้องสั่งไปบันตุงมังกึนจองการเซาสืบมาเขาเป็นนำยำหอนตังพระเตียดนีสกรรมต่างเฮ็ดก็เฮ็ดได้ดีต่างนำเมสมุดหัวเอ๋อหมูซินีปล่อยขวางไก่ปอกเกี๊ยบกาประเดี๋ยวก้อยฟังเข้าในเขาสั้นไหมเขียมทียินนันเซินคัดเคียงเอาการห่างเฮียนคมปึงเดียนดินพระเตียดปิ้นก่อนนำที่โทไปเวียงในบ้านตรงและหิมไก่กิมปงหนึ่งไปตามลีหนังกันอยู่เส้นสือเสียนสามฐานห่างเฮียนการตึงมนนับตามห้องสั่งให้หน้าไปอ้อนธรรมจัดตัวมาหลุนมาปิ้นไปเวียงในบ้านตรงคัดติงซ้ายตึกสามสินชีสามตีด้วยดำหน้าจังโคโสตนอยู่การปงหนึ่งไปเวียงในบ้านตรงนี้พร้อมกับกำลังขำไหลห้องใจโคตือคมติวติกินไปตามลีในหันการห่างเฮียนไปเวียงในบ้านตรงของใครการสั่งเตียงหน้าตึกนำลิ้นนี่หอดถึงสีป้านหอยเปียชุบเก่าพินฟังกงดีตุนอยู่การสั่งเตียงไปเวียงดับบันตรงตังไปนอกถึงไปในนี่ยกทรงหนังกันสั้นถวยยีจินเจินสูทินตุนอยู่เวียการตะเก่าสามจองยับจองการสั่งเตียงไปทันไตอีไก่เจหัวการหยับยักไปทันไตอีประเดี๋ยวตังสนีบองมีทหารถวยยีตามโต๊ะทำกันนั่นหอดถึง13เหมือนตีไปนำหือผู้กุ้น42เหมือนกุ้นนี่ฮาได้การเหตุปีไรนี่แก้วขวานตาสดไหลฮอดถึง42กดเหยียนไปเตียวออกสินตั้งไหมฝ่ายไปปงหนึ่งทหารถวยยีร้านสั่งการไหมบ้านเมืองยินนานมีที่ต่างนั่นออกมาสินหนึ่งโครงการโครงงานตังเซินคัดเคียงเขาเหตุการณ์โพธิกาการประกาศราคายาฝิ่นยาปังฟงปินการพิษเพียกอาญานันออกแข้งโพธิกาการระกาศราคายาฝิ่นยาปังคัดเคียงหือพระติดสัจธรรมต้องห้องโขไต่ตั้มต่างโบกต่างนำต่างอากาศตลักปิ้นฝายไหลจุดเพียนเหมือนดีบ้านเมืองขอบเลี้ยนเขาเฮ็ดการกบป้องกันด้วยตามอาญากักยาฝิ่นยาปังเดียบมันกุ้งสายเตือกการสวัสดีกักยาฝิ่นยาปังบ้านเมืองไปหุ้นไต่พระเตียเห่าอยู่ในเวลาบัดปล่อยกินข้าวต้มนันต่างระบายไปมาต่างเซียนใบทึ่งขวยเจอต่างซื่อจงทึ่งชิวเปอร์ต่างเมืองเหลี่ยมทึ่งเมืองไห่ต่างเมืองสิงทึ่งเจียงเฉินทึ่งหลู่ชนยินเซียนลินเซียงฟงปินจวงการสั่งเตียงต่างระบายไปมาอันยินนานเจ้าเท่าจื้อจีทวนสั่งเตียงออกมานานหกสินออกแข้งเขาเหตุการณ์สั่งเตียงนางล้วนจวงการสั่งเตียงตั้งมวลหนีปลายลงปุ่นหอยปุ่นไรเปียดสิปุ่นยังสอนใบอยู่ปีนี้ห่างปีสั่งเตียงถวนด้วยไต่ไต่เดียวเกเดินหาดูออกเศร้าคำไปเมืองควอนตีแต่ห้องเจ้าหนีคัดเคียงเขาเฮ็ดจองการเตียงเมียนำจ้าหังนำน้องไปเวียงสะสมการเขาเฮ็ดสิบบ้านนั่นออกมาติดตัวสินนำไซมึงในเวียงหกสิน อุ่นจันที่จุ่มที่ยินธรรมจัดสีลังเขาเหตุการณ์เตียงเมียปิ้นฝ่ายคัดเคียงตุ่นอยู่การเตียงเมียโฮมดิวที่กินธรรมจัดในเวียงยกฐานได้นำแคมนำนี้เขาสองสามปีนี้มายังยังเสียนที่คงขวดเจ้านี่ได้ตามผูกกุ้นกายเสานำเหือเจ้าปวกาจะหน่อยมาตกตื่นสั่งเตียงในห้องซีเนียนั่นตังควงตีเหตุการณ์นั้นออกมา39ดีจัวป่าจมร้ายในบ้านเมืองหัน34ปั้นคนปอกปายนี่อยู่ในหน้าเฮิ่นก็ห้าได้การเหตุเยเขาปีนี้มาวันตงเซียงเซี่ยวไจชุนหลานช้างเสียนผู้เสนีดำจอยจมร้ายในตาสินจ่ายจู่ปงหนึ่งห้องสังปุกเฮ็ดสงยงเจอมันในปินเฮ็ดจีสงยงเทบาเทียมเฮียงการสั่งเตียงห้องสังมังกึนไปบ้านตงนั้นนางดวนชนเซี่ยวชุนหีบองมีเหย่าเฮิ่นสีเฮิ่นปิ้นเปิ้งหยางตำเซียงฝ่ายไปปกสางนั่นหน้าตึกนำลิ้นนี่มีเปียดมู่ยังสอนไว้พะกดทึงนำสางการมุดเงินหัวทึงเศร้าสีมันเย็นตาสดไหลเยมูไรนี่หัวทึงเหมือนเย็นขึ้นเนื้อตำจอยปอยเมียหน้าตาสดไหลก่ออีกเทียมไรมาหัวทึงเมรวนจวงการเซาเสือมาเขาเมียนำยำหอนบ้านเมืองจุดีตังพระเตียดนี่จะเจตังเขาเฮ็ดปองเศร้าไหลเขาเหมอลงสามปั่นเหมือนตวนจวงการเศร้าเสือมาเขาเวียดนามสกรรมต่างเฮียดก็เฮียดได้ดีปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินหาต้าสลายเงินการในลงตามลงเมืองต่างประเทศหอดถึงสิบโกดสีห้อยหกสิบห้าเหมือนเย็นแต่เตรียมปีกายเวลายำเดินกันนี่อีกเทียมหอยปุ้นไรสีปุ้นเรื่องการต้าสลายรวยตามหมันกุ้งไปกูจะคุณผู้ปากว่าไหวเจ้าปู่วันเศร้าซ้ำคำอยู่พร้อมชั่วบอกเขากันตัวผู้กุ้นก็เตรียมเขาสั้นใหม่นานออกปากคมเปิ้งบ้านเมืองขอบเลียนพระเตียดจงโกพระเตียดยินตูนหีรวยตามหมั่นเบิ้นซ่องฝากซ่องปากนี่ติดตัวโหกันไปบ้านเมืองขอบเลียนนั่นอบโจกันไปตามทีคักหมันตุนอยู่พร้อมซิงโจปอกทีสาวสีผู้ตายเปี้ยวซ่องพระเตียดเขาสุหากันนั่นห่างเฮียนจองกันสุนหะฮันตาตายเปี้ยวปอกทีสาวหาเปอจงโกกลุ่มชั้นตั้งอังจันคงเซินผู้บินเจมินตั้งจู่สีชั้นยี่เยียนจู่สีพระเตียดคานียนจักอยู่เดินหกดอกออกเสาหาคำถึงเสาเจ็ดคำติดตัวพระเตียดจงโกเขวิดการสู่ทามตายเปี้ยวพระเตียดยี่ลั่งอยู่เฝ้าจะในว่าปานสชูสนามโลกวันเสาซ้ำคำออกปากตั้งนำมีสมุดหัวเอิ้มหมูสนิบลายติดตัวหืออันตัวลากของโขเขวิดการกาไข่นันของไข่เวลานี่หกสิบวันเป่าเก็บกาหกสิบวันเดียวนี้ตั้งนำเงินสมุดเก็บเป๋าเก็บกามีพระเตียดยี่ลั่งพระเตียดอ้ามลีกาเขาเป็นการอบจัวกันมาเสียขาดอยู่ในเวลาบัดเมืองหันวันเสาสามคำผู้จีนผู้บินจงทงพระเตียดโอโรสออกปากพระเตียดโอโรสนี่บังอยู่ตะเก่าปีสองบันปลายเสาสองตัวยำวันอยู่พระเตียดยี่สิบท่านปู่เอ๋อพร้อมจู่เสียหยีนันพร้อมกับพระเตียดวูเคอรันเขาเฮียดการอบจัวตามเตียงนิ่มหนังกันอันนั้นสกัมเพียกนี่ปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นตันคำเพียเซิงบองนี่เพียกเขาสั้นไหมก็ทั้งดีนี
10: ่คำเพียนเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตังไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิ้งพิง
11: สีจิ้งพิงจงสูจีปี2008สอยตัวเล่นแปดโลกสอดเจ็ดคำถึงสอดแปดคำอยู่ในพร้อมโจการเกิดป้องภาษาทรงยังปากกำนันจีออกนี่แหละตุนอยู่จูภาษาพร้อมกันเตียวเขาเฉลิมขวัญจู่หยีโจประเดี๋ยวนับเสียงนี่ได้หือกองป้องกำจอยปากต่างกันนันโจเพนเพนดีกำมุนบานเมืองภาษาเหตุการณ์เปลี่ยนใกล้ของใครเลิกแล้วพับจอดยกสงนำจางตามโต๊ะปุ่งเนิ่งบานเมืองภาษานี่แหละลูกตีคองซุ้มลักษณะปุ่งเนิ่งดีๆฟงปิ้นเตียงเรื่องการติดนะกำตื้อเวลาปุ่งเนิ่งไหมเกล็ดตามตั้งตองปุ่งเนิ่งไหมขอเปาะเรื่องการปุ่งเนิ่งไหมปรากฏถึงปุ่งเนิ่งตามหนามดีสูงตัวอยู่พร้อมกันหางมีปิ้นดีดีได้แถมแข็งแห่งการสั่งเตียงตึกเปิ้นบ้านเมืองผ่าสาทีท้อการเหตุสังเหตุการสั่งเตียงวาทุกะลาบ้านเมืองปุ่งเนิ่งและการสั่งเตียงธรรมจายิงดีแคมแข็งแห่งสุภาษามีความเอาไดของสุบานความสวัสดีนี่ได้กำมุนบ้านเมืองภาษาพากดถึงมดจากการตกพานพร้อมกับไปบ้านตรงมังกึนจึงอยู่การเหตุสางการหนึ่งดูได้ปุ่งนั่งไปตามนามดีสูงสั่งเตียงบ้านตรงสลาดน้ำงามพ่อหยอดถ่อใจการเหตุสางให้หน้าและการหนึ่งดูหือภัยเมืองหังมีปินดีนี่ได้หือกล้องปังบ้านเมืองไปขอบจังเตคำเหตุการณ์ของ

0: 哎，这片遍地都有河，慢慢拜合当地汉民工，干工工行派门行米遍地。
1: 甘美国格，甘罗黑，靠顶门，光波子，放拉萨玛武汉帕萨中华，开放甘合甘索。
2: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาบินตันคำเขาเสียงขับเสียงสอบอกนี่ผู้ขาเดียวกำคับอันมวนวันรีฟังนั่นเพียวหรือดังไรฟังก้อยฟังกำคับหย่องโย่ผู้ยิ่งในกำคับคับว่าเงี้ยต้นนกตัวหน่อยหังสอปิดฟังเดชเสียนลังเหลิมสอมุ่นกุนหืนหนาเมียหน่อยกันไพ่ไหลเป่าว่างเงี้ยต้นหลอกไก่ขันสิ้นสันเดียบินเมียอึบเตียนกดเสียงโตเอ็งเงียบก่อน

ไว้ฟังคำครับไหลวันเวลาในคำครับนี้ครับว่าฮักน้องนังเตียเมื่อโตใจหันนังตีเอาโฮใจฝากปั้นหือใครหูถึงบ้าหังนังถ้าได้เรียกกันเปียงหือน้องนังไกลใจใจลี่ฮักนังเดอลินเลอฝา

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普之地，
3: 正扩大天五先生会，
4: 当代时装品牌，
5: 李苏武师傅，
6: 广播涵盖更广，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 奉陪爱心爬山云南，为了比亚摩干带提醒，放好感动内容发电，为了高山美。
8: 奉陪爱心爬山云南，为了比亚摩干带提醒，ฟังเขาการล้มในนอกพระเตียนเวลาเขาสั้นไหม
9: ผู้ฟังต่างหลายเข้าในเขาสั้นไหมอีบอกนี้ที่เพียงนี้มียินนันเซ่นห่างเตียงคมเบิ้งในเวียงได้ดีสั่งเตียงกำลังไหมฝ่ายการปงหนึ่งยินนันเซ่นกระตำเบียกการตึกปืนสามจองเฮ็ดดีการกระป้องอามาหามทำการที่หือท่านหมูถวยยินนันโครงการโกงานตังเส้นตุนอยู่จองการเตียงเมียการกักยาฝิ่นยาปังไล่ฝ่ายไล่ไปดึกเรียบการเตียงเมียนำจะหั่งในนำน้องในเวียงเมืองควันสะสมกันเขาเหตุการณ์สิจิบันตุนอยู่ไปตามลี้ยังยังเสียนี่ตุนอยู่จองการไต่ตามผู้ก้นกายเสานำเหือเจ้าปกาจะหน่อยมาตุกตื้นสั่งเตียงในฮงซีนี่เหือจมลายลงลายซ้ำเหมือนสิบันกุนหีอยู่ในหนาปักตู้ก่อฮาได้การเหตุตาสินใจจู่เซาใจชุนหลานช่างเสียนี่ได้ตามจองการสั่งเตียงเฮ็ดสงยงเทบาเทียมเฮียงการสั่งเตียงคล้องสั่งไปบันตรงมังกึนจองการเซาสืบมาเขาเป็นนำยำหอนตั้งพระเตียดนี่สกรรมต่างเฮ็ดก็เฮ็ดได้ดีต่างนำเมสมุดหัวเอ๋อหมูซินี่ปล่อยขวางไก่บอกเกี๊ยบกาประเดี๋ยวก้อยฟังเข้าในเขาสั้นไหมเขียมทียินนันเซินคัดเคียงเอาการห่างเฮียนคมปึงเดียนดินพระเตียดปิ้นก่อนนำที่โทไปเวียงในบ้านตรงและหิมไก่กิมปงหนึ่งไปตามลีหนังกันอยู่เส้นสือเสียนสามฐานห่างเฮียนการตึงมนนับตามห้องสั่งให้หน้าไปอ้อนธรรมจัดตัวมาหลุนมาปิ้นไปเวียงในบ้านตรงคัดติงซ้ายตึกสามสินชีสามตีด้วยดำหน้าจังโคโสตนอยู่การปงหนึ่งไปเวียงในบ้านตรงนี้พร้อมกับกำลังขำไหลห้องใจโคตือ